สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นโมคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไอซาเรเตะบาคาริอิรุโตะหรือหากมัวแต่ถูกรักอยู่ฝ่ายเดียวโดยอินโนเอะโยซุยขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: นิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้ขอเสนอนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นต่างๆของญี่ปุ่นชื่อซูมิยากิโจจะหรือเศรษฐีเผาถ่านค่ะเนื้อหาของนิทานเรื่องนี้แตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่นและในวันนี้ขอเชิญฟังซูมิยากิโจจะหรือเศรษฐีเผาถ่านที่เล่าสู่กันฟังในจังหวัดนิงาตะทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวแสนสวยแต่ถึงแม้จะอายุ20ปีแล้วก็ยังไม่มีใครรับนางไปเป็นคู่ครองอยู่มาวันหนึ่งพระรูปหนึ่งมาบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีและเมียเป็นห่วงอนาคตของลูกสาวจึงปรึกษากับพระพระบอกเศรษฐีว่า
2: หญิงสาวคนนี้ดวงชะตากำหนดไว้แล้วว่าจะได้แต่งงานกับคนเผาถ่านชื่อทาโซอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอนาเบะในป่าลึกบนภูเขาแต่ก็เป็นเพราะว่าอยู่ไกลกันมากขนาดนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เลยไม่มีใครมาเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้เท่านั้นเอง
1: หญิงสาวได้ยินดังนั้นก็อยากจะลองไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นดูสักทีแต่เศรษฐีและเมียก็กังวลใจเหลือเกินที่จะปล่อยให้ลูกสาวเดินทางไปไกลโพ้นเช่นนั้นตามลำพังพระจึงเอ่ยขึ้นว่า
2: ถ้าอยากจะไปให้ได้ก็จงเอาเครื่องรางของขลังนี้ติดตัวไปก็แล้วกัน
1: ว่าแล้วพระก็มอบเครื่องรางของขลังให้แก่ลูกสาวเศรษฐีส่วนเศรษฐีก็ให้ทองก้อนเท่าปลายนิ้วแก่ลูกสาวแล้วก็บอกว่า
2: จงเอาติดตัวไปใช้ในยามจำเป็นนะ
1: และแล้วหญิงสาวก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านในป่าลึกบนภูเขาหญิงสาวเดินทางรอนแรมขึ้นเขาเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆพอเดินลึกเข้าไปจนดูเหมือนว่าข้างหน้านั้นจะไม่มีบ้านเรือนอยู่อีกเธอก็เห็นชาย3คนนั่งอยู่ที่ริมทางหญิงสาวก็ไปถามว่าพวกท่านรู้จักชายชื่อทาโซที่หมู่บ้านโอนาเบะบ้างไหมชายทั้ง3ก็บอกนางว่าชายชื่อทาโซอยู่ที่บ้านหลังโน้นพอนางไปที่บ้านหลังนั้นผู้ชายหน้าดำคนหนึ่งก็แบกถ่านใส่หลังเดินลงเขามาพอดีหญิงสาวจึงถามว่าท่านคือทาโซใช่ไหมตอนนี้มืดแล้วข้าไม่มีที่ไปขอพักค้างคืนที่นี่สักคืนเถอะนะพอได้ยินคำขอชายคนนั้นก็บอกว่า
2: อะไรกันข้าจะให้หญิงงามอย่างเจ้าอ่ะมาพักค้างคืนได้ยังไงบ้านช่องก็สกปรกไม่มีอะไรให้เจ้ากินด้วย
1: ข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นน่ะขอเพียงที่พักค้างคืนก็พอแล้วในที่สุดชายผู้นั้นก็ยอมให้หญิงสาวพักค้างคืนระหว่างที่นั่งคุยกันพลางกินเกาลัดกับข้าวฟ่างปั้นก้อนอยู่นั้นหญิงสาวก็ถามขึ้นว่าทาโซพี่มีใครที่หมายปองว่าจะได้มาเป็นคู่ครองแล้วยัง
2: คนอย่างข้านะไม่มีใครเขาอยากมาเป็นเมียหรอก
1: ถ้างั้นอ่ะก็รับฉันเป็นคู่ครองก็แล้วกันนะ

0: หญิงงามอย่างเจ้าอะนะจะมาอยู่อย่างนี้กับคนอย่างข้าได้ยังไง
1: ได้สิช่วยรับข้าเป็นเมียด้วยเถอะเมื่อหญิงสาวยืนกรานเช่นนั้นชายผู้นั้นก็ตกลงใจรับนางเป็นเมีย

0: เช้าวันรุ่งขึ้นชายผู้นั้นแบกถ่านใส่หลังแล้วก็บอกกับนางว่า
1: เอาละเดี๋ยวข้าจะไปที่หมู่บ้านเอาถ่านไปแลกข้าวมาไว้กินนะ
0: หญิงสาวยื่นทองก้อนเล็กเท่าปลายนิ้วให้แล้วก็บอกว่าพี่ช่วยเอาเนี่ยไปแลกข้าวมาด้วยนะ
1: เอ๋จะมีใครยอมแลกข้าวกับของอย่างนี้ด้วยหรอ
0: ทาโซรับก้อนทองมาดูด้วยความสงสัยก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านไม่นานทาโซก็กลับมาบ้านหญิงสาวถามขึ้นทันทีว่าพี่ก้อนทองที่ข้าให้ไปอะแลกเป็นข้าวมาได้หรือเปล่า
1: เออแลกได้หินก้อนแค่นั้นน่ะแลกเป็นข้าวได้มากกว่าถ่านของข้าซะอีกข้าก็แปลกใจจริงๆนะไม่นึกเลยว่าก้อนหินอย่างนั้นน่ะเอาไปแลกข้าวได้ด้วยเอ็งไปดูที่เผาถ่านของข้าสิมีก้อนหินอย่างนั้นน่ะอยู่เกลื่อนกลาดเต็มไปหมดทีเดียว
0: หญิงสาวตกตะลึงแล้วก็บอกว่างั้นพรุ่งนี้พี่ช่วยพาข้าไปดูหน่อยสิวันรุ่งขึ้นทาโซก็พาหญิงสาวไปที่กระท่อมเผาถ่านแต่ก็อย่างที่บอกที่นั่นเป็นแหล่งแร่ทองคำก้อนทองคำเกลื่อนกลาดส่องประกายระยิบระยับและจากนั้นมาทั้งสองก็ร่ำรวยขึ้นเป็นเศรษฐีเหมืองทองคำส่วนทาโซเองนั้นพอล้างหน้าล้างตาล้างคราบผงถ่านดำๆออกไปก็กลายเป็นชายที่หล่อเหลาเอาการทีเดียวเรื่องราวของซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เรื่องเศรษฐีเผาถ่านเป็นนิทานที่ฟังแล้วอบอุ่นใจดีนะครับที่น่าสนใจก็คือทาโซคนเผาถ่านเนี่ยอยู่กับทองคำแท้ๆกลับไม่รู้เลยว่าก้อนทองที่มีอยู่เกลื่อนกลาดรอบๆเตาเผาถ่านของเขานั้นเป็นของมีค่านะครับ
1: ใช่ค่ะจนกระทั่งลูกสาวเศรษฐีที่รู้คุณค่าของทองคำดีมาพบเข้าเรื่องจึงลงเอยด้วยความสุขไม่งั้นก็คงเผาถ่านท่ามกลางทองคำอยู่ต่อไปอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ครับดูเหมือนว่านิทานเรื่องนี้อยากจะบอกว่าบางทีสิ่งที่มีค่าจริงๆก็อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะครับเพียงแต่เราไม่ทันสังเกตเท่านั้น
1: จริงค่ะลูกสาวเศรษฐีนะคะเชื่อในคำทำนายของพระเรื่องเนื้อคู่ถึงกับกล้าเดินทางเข้าไปในป่าลึกบนภูเขาคนเดียวเลยน่านับถือความมุ่งมั่นของนางจริงๆเลยค่ะ
0: นิทานเรื่องซูมิยากิโชจะหรือว่าเศรษฐีเผาถ่านนี้นะครับก็มีเล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นต่างๆทั่วญี่ปุ่นแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเนื้อเรื่องต่างกันไปเล็กน้อยที่ได้ฟังกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันในจังหวัดนิกาตะนะครับนิกาตะกับทองคำเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งครับเหมืองทองซาโดะที่มีชื่อเสียงของนิกาตะในอดีตก็เคยเป็นหนึ่งในเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเมื่อปี2024ที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นภูเขาทองคำในนิทานก็อาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยทีเดียวนะคะเพราะดินแดนแถบนั้นก็เคยผลิตทองคำได้จริง
0: ๆครับส่วนทานไม้หรือว่าซูมิก็เป็นสินค้าสำคัญของหมู่บ้านบนภูเขาในญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับใช้ทั้งหุงต้มให้ความอบอุ่นจนถึงทุกวันนี้ทานคุณภาพดีนะครับอย่างบินโชตันก็ยังเป็นที่นิยมในการย่างอาหารด้วยครับ
1: ซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านเป็นนิทานที่แฝงความมุ่งมั่นความมีน้ำใจและคุณค่าที่ฟังแล้วอบอุ่นใจมากค่ะ

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าโยยโทมาเกะนะอุตะหรือบทเพลงของกรรมกรโดมิวะอากิฮิโร่ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ